0: ไปกวนฟริด
1: ตานอนไปดานะเอาเนาะให้ดมก็ได้พดเนาะสนาดานี่นะกันเนาะ